0: ึงอยู่ในคลองคลุนยังว่าให้ยังยังจังเชื่อยังทางจึงอยู่มาปีเมรุจึงอยู่คลาสมาปีเมรุเมนปันใต้ยังไอ้ปันเด้งเมรุได้ทราบประปอนกาเปียระบายยังปปอนกาเปียระบายยังบาสันยังมีสตรีสตรามเวียทะเลกซาวีกับอันพชังจมวยในโรคตอนฉันพันหาเมนเต้นจีพันหาสตรีสยังอัดอันตกในขณะเรียนกุมภีร์ยังอัดอ่านบันไดหิมสมัยบอสมีเพลย์อ่านตมนบตมกังจุดสับพรมเปลให้สามสับพรมใบรัวตมนบกังนั้นยัยปอลควายปีสตปีตัวขังจมวยเนน่าคอยเกิดด้วยเชียหายยืนก่อนเนี่ยสดร้อยยืนทะเลยืนปัญหาหายเกิดก็สรูยืนก็อัดสรูน้ำนกตึงการตะปีจมปูนะนี่ยัยชรานหายปีเสร็จปุ๊บสามสับพรมใบนี่ยังปีในเพลยังเมียนอำเภอบ้านในขนมจีบบ้านยังตัวยังอัดลุ้นตัวแต่เพลย์ยังตัวตัวอัดอันตกปีเพลย์ปีทวีตกในขนมคลุนยังในขนมตุ่มหนุ่มตรงกลางปีนั่งอาทิตย์นี้คิมสดับเรื่องมวยอันปีสตรีมันเนี้ยบอดคอมทวีตรอยติงอัพในขนมชีวิตระบักกว่าก็หักพรานก็อดหอบสายกาแฟอัดยำสระกับอัดตัวบรีกับเทลออลออร์งง่ายกับเมียนกับเทเฟอร์กับยันฮอตไอครุปเต้เนียนอัดเมียนอัดเมียนข้อไอซ่าในครั้งที่เกิดบักกว่าปันได้เพียงกับอายุจะหายหาสับเชียงจะเป็นน้ำมีนบอมในคลองปงกอกกับมาฮาริกปงกระดาวในกะเลียนได้ปีดอมก็ชงไม่จักยังมีนจังแต่ยังคำพรังทวลออยังคงกาเปียสกปรกเมนเต้นหายไม่เจอเขียวเมียนจังนักเคยถ้าเพลอายุดอกพรมใบชน้ำก็เมียนสมบัติมาปีมุติเปิดครับกว่าถ้ายืนจองประกาศไอเนี่ยดังดำนังถ้าเพลในอ้างอายุพรหมไทยคงงาพรหมไทยเนี่ยในขนมครมตัวบัตรปีศาจในขนมมูลที่แปดมาบาร์บักก็พระก็เตะมันดังหายกินดังหรือก็อัดมันเตะตั้งเพลอายุดอกพรหมใบ cái băng cam rết mày mày có bị cướp rồi nắng có tạt máu có thầm không có bay buồn cái lâu chiên hai cái thua bớt bị sát sát mưa thà băng cam rết mày phải nơi có ngã túi túi ai gặp biết có ai thốt bọt sát ớt lỡ và gây thua anh chân sắp thương ấy và phải nâng nâng ấy chập đặt nâng cục hai bọn đáy sẽ mày nâng gây thua hãy gây phía sâm bọt hà chấm mơ bà
1: what we said.

รงอาจจะกดกงเนี่ยไปจะได้อัดเมียนไอ้บอตรอบข้างกันไปอย่างน่ากระดับก็เปรียบตรงกดกงเนี่ยบานเนี่ยโดยจะเป็นอุตหกจะสลายในนี้จังยังบานดำเนินการโดยตรึกตามหาตัวไอ้บอตเปรียบอริยะเป็นเลิศปีมาภัยมาภัยประจัดมาภัยประจำชนะมหาคนใต้คนใต้มีไงนะได้ยังได้ไงเลยมันได้มีไงนะได้ยังคว้าขาบอกมวยเลยได้ยังเล็บป้องทั้งอ้อได้ติดโยกพอจุ่มในวิ่งเปรียบตรงจังมีตุ่มเนี่ยลงจุ่มมวยหนึ่งเนี่ยเปรียบตรงจังในแต่จะรักลูกจอมไปเลยนะรู้เนี่ยให้เคยจำนวนในขนมทอกระทอจุ่มทอตีปีจำปุกใบขอบใบเปรียตรงนะตราในตาจระกอเนี่ยตรงในขนมชีวิตรู้เนี่ยยังแอนท่าดอกใบ้านสมใจออกจุบัตหาเนี่ยรอเคลียជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងខ្ញុំតែងឲ្យកាន់ងារមិនមែនសរសេរនៅទឹកខ្មៅទេគឺនឹងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មនោះក៏មិនមែនលើបន្ទះថ្មដែរគឺនឹងក្នុងចិត្តខាងសេចក្ដីវិញព្រះទ្រង់ចង់ដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅលើចិត្តរបស់នេះអតច្រឹករបស់ព្រះដែលជាអតច្រឹកនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែទទួលយកការអំណោយអ្នកត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីទទួលជីវិតរបស់ព្រះយេមៀជំពូក31ខ33យើងឃើញដូចគ្នាដែរថាព្រះទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់យើងអូខេអានេះខនេះខ្ញុំរកឃើញនេះឥឡូវខ្ញុំជពាក់ខសិនបានមកទឹកបាត់ទឹកក្រោយមួយខ្ញុំមកខនេះមកវិញហេអឺអេចាអញ្ចឹងព្រះត្រង់ចង់បោះត្រានៃអតចរិតរបស់ត្រង់មកលើ